พุยตินลำปั้นดูนั่นแหละตุ่มนาริรูปุตุรินมินฟุยตินะอันนี้คริสเตียนนุนาชวนพุยตินโตออมละวะฟัมกิมโตออมละวะมันโตปออมละวะเนียงปอละมิชชันนารีซีเนียร์และกอกเรนแอนโกลตูปุตาร์ปอเตรียมชินลำปันินอเปนทราทราละคริสตามันชันติโลตินตุมินอาอูมินอาลาอูมันิชูอาลาอูติโตเตอาลาอูนิโตเตอาลาอูโลตินโตเลอาลาอูตัวชัวโตลำเตชูเทงฮิลินอาหมาลามติตูร์เทนตูร์ซันตูร์และตัวชัวตูร์ละอมลำชูปันินเตรียมชินลำอาลาปันทราทราอันนี้ชูติลโกชวนก็อมดานซิรตูเตลาอูนิลมรูตีอินมาโซนาปุยทินลำปันเซลตูรินมินเงนนี่จูฟางินปะเทียนชันดำนัจังอาทาราวซาร์ฮาร์นัจังจูเตเฮียนคริสตาทบุลช่วยต่อละวินปุยทินลำอิปันเซลังอูอาเมน

0: รวมจุโมชงริลตักนั่นแหละมาเนริลรูเทวดูทันดิกอันในเทดานลำจองหอยินอีหันสวยดุนดอนังเมียงเทียนู
1: นี่เอกันดำปุยเร่งดอนละวะมาหนี้เชียเลทศยาตน้ำมันดานฮีอินเจตีริละอโลสวาโลตะเบรมายนี
0: อันนี้เชียไบบุลพออินโมฟินนันเนรูทิลดังจงจงจานพออินฟินนันเนรูมินติคติโร
1: นี่เออ
0: ันนี้เทียนูนังเองที่เงี้ยกันฟาที่จะฟินนั่นแหละดูฉันนั่นดิจุกันจิตีรังเลยอิงไงดานเลยริรัวอมข้าหันสวยชอกพองพองเตะ
1: โอเล่ที่ฮันทุบไปอังินอันโนปันไล่ทั้งอินทันโชอีละกันตุยนี่ป้าเจลังติโรนวมเดวินกันตีเตียนนี่ไม่หรอ
0: โอเล่หันสวยเจลา
1: อามาสบิราชวันโมดูฉันนั่นดิในตัวราฟาเตะกันบวชใส่ดานตัวมาสบิราชูอันนั้นปันเดียวลายอัตรังินหันสวยจันตาอีละสิคุลกัลรัวอันนี้อัตรังเฮียนอันมานี้ชูนเอตัวอินสยามตีร์เตอันอินฟิอัมนัตโตยส์ดาฟิลอันเอนันโนอันสิลเทโลอันนี้ปุอินตุยเดน่าหันดาตีร์เตอันเล่นดานจิราอันติเทอมตอกทิลโฮทำเดียวปอนิเซหันติตีร์ตีอัตรเล่โดนินกษยาเฮียนกงตัมตะกะอันนับปันไลอัตรงินมาหนีอินทิลติเวเทมาหนีริลรูเลสุเคลกทุนุนเท
0: อ
1: ันนี้
0: อันนินทุนุนค่ะ
1: อันริลรูอะอัตุพุทธโดนะมาสอนนั่นแหละจะปูปุยเหล่าอินชวนนัชเตอันริลรูอะกันตุเอาหนีโดนเร่งอะนักินเจละดูทันนัทรากะทิลตีฮีอดิกนีตีอะมานีอินรินตอกนะอะเปโดนนี
0: อ๋ออดิกลุตุกอันนี้เจียไหมอันเทียมินอันที่เทิงฮัลวิกโลนี่ปอินโม
1: อ
0: ินสักนาไก่โลนเลราบีอันอินเสียมโลกอังเดฮิยัน
1: อ
0: ันรัวมันสักตาอีละตีตูร์ที่หันตุกตาอีละ
1: อ
0: ัดีดานที่หันเกาะหูอีละ
1: อ
0: ันชุนซอมเวไม่โดนเฮโลเนีย
1: นี่เอ
0: ๋นับปังจอนกันทุสอยันง่ายขะโลนู่เละปาเตียนอันดอนชีนอันที่อังเดวิยันโม
1: อ
0: ันมิดเงยันหมู่ปุ้ยกลิงพออินกันมิดเงยกันหมู่ฮิจูเซียงอันเนียฮิจูอันเล่าติชุนซ้อมเวไม่เจลโดนสินให้กันฟาติเพย์ฮิจวนกระจงใจดันเคร่งเฮียนันลามโมกระทำอังอังฮีเอ็มจงใจดัน
1: อันอินควาเตียมนาติพอเฮียนกันตีดันกันจงดันข้างซงซงค่ะอันไงตัวโลโมกันติค่ะอันโลเสวกันโลซิรเซลกันเงกันตรงรำเดียวอังอังเต
0: โอ
1: ้กะใจดำเลยใจดำโลอังอังคันอันรนติชวกเวเซลไม่ตี
0: โอ้นูเลตรงกับเทียมปุริยานเอฟาติปอนตรงกับเทียมดูอันติทินฮ
1: ี
0: โอ้เอ้นูเลปาติปุรผลน่าสร้างเลยไม่ติรอ
1: นี่เอ
0: ้ U.S. เอ้รัมประธานรัมรอบีประธานลุยค่ะอับราฮัมลิงคอนน่ะไม่ปกคันม
1: อ
0: น่าฮาร์ซากติเบิร์ตสุฟาติเอ็นคอลนะฮีอันนี้ติมาอุมา
1: เสียง
0: นู่นเลยปาติปอยันกันที่ตัวพิกันชัวลงไงอันอินซิรไลเลทั้งไลอันนี้ไลเพื่อชวนโมอพอยโมเบอร์อันนี้เฮียหลังสมุเลติโร
1: นี่เอนู่นเลยป้าหมอกคนนับปอฮีสร้างเวียวันเนี้ยฟะเอ็นกอลฮีน่ะไม่เหลวตักอันนี้เร่งสิน
0: หันใส่ชุนจอมเวทุ่งเซลเตนัง
1: โอเลติคานทุบไปมาสเบระจวนติตูร์ตุกสักเละมาขวาสักกันสวยตาอ่ะอดดเละอาปุยโมกติเละเอ็มจุโมเทียนนูอันดูทันตีดานฮีอันนี้กติอ่ะดูทันนัดดิกเละดิกเลวโปอันละเสียงด
0: อ
1: นละฟะมาเซอาเชียเละอาชาจูกันสิลเสียอ่ะจุมินนัวอันดูทันอินเองเออาเชนะอาตัวป้าเองอันหมู่ชัวตีฮีอินจิรนันมังเซกันเลชริงชิ
0: ม
1: กันเน่าปันไล่กันสวยลูกัง
0: อ
1: กันเน่าปันเวไล่คานกันูเล่ปาเตเซียดลวินหัวนากระลูดรัว
0: อันปุยกล
1: อาปุยกลกะว่าตรงตามินเหลาลิมเซกไม่อะกะเหลากะเหลาดานจุปุยลิงเต็นเหลาจวนหัวนาคานมานีอินกะลูดงำโตเราซิมซิมคาคาอัตตะกันตน
0: โ
1: อกันอินตนหาระวังอ่ะกันเละงำตะเราค่ะกันเนีย
0: นี่เอเกปอดจู่ๆ in seta

0: À, cho nên cái tuần tới cần xây viện ô cái bộ khách tiền đều rất thuần thủ khách cái này lắm nó bản lai khách doanh hành thịt ở đây là mô phải khóc trả thế khách này về mạnh hệt là vì
1: ô tổ trả bộ cái này
0: xí lý bản phố cái này phát lâu cái sĩ cô uniform phải khóc khá vây khách chú bún cái đủ thất mê lên nạ hiền mô cái vật thì chế lệ tăng hà là cái nụ in sĩ cô cả nàn cháu bún rộ à lê lê nà cái này đoàn lâu nè thì khá khá sẽ chọc rùm rùm mô khá mì cùng khá ก็เพคกซิลจิตเนนก็เกิดช็อกแต่ถ้าก็นี่ดินก็อินชีร
1: ์
0: นี่จู่เราปั่นลายจวนกันทิลติดสวลเละดูทันนักกันเสียมแต่ขลิ่นทำตักทิลติสวลเละดูทันนักกันเสียมแรงแรง
1: แต่
0: โอ้ยันทำตักขั้นนี่เขาเราไม่อะมาเซมานอินซิร์นตอกเต
1: อินอินซิร์นโอ้ผู้อ่อยกันเสียมเต
0: ปทิอันอินมินเราไปเซลนูเละปาเตมังอินติเตค่ะกันใส่ช็อกเดอะ
1: เฮ้ตัวเช่งปวยันอะไรนี่สินเทียนนู
0: ่
1: กันนู่เล็บป้าเต้กุมสมเรียกกุมสมกรวลปวยฮีหันจอดไม่ละอันนี้กุมอ่างปวยอินซิร์เบลตูร์ฮีอันเราละในเวกันเนียดัมช่วงฮีอันอินซิร์จอดฮีอมเทลวะ
0: อันเทียโล
1: จู่วางอินดูชันนี่ฮีกันมันเทียมมาเละกันตาลโคเวลเอาอลสัมมาอันนี้ไม่กติทรีน
0: นี่เอง
1: อดดเลียจวนกันฟาติฮีอันมานี่อินรินตกนะอันไหนเทนานอันดูชันนะอินเองเอองงดอนตีเละอันมานี่เจ้านี่เราอันบุญนายมีเตเละอันมานี่มังไอตูเตเองเตียงจะอินเงะอตินาตาอติลมเทตีฮีอันจิรอัทงดไ
0: หม
1: ตูมาฮีรุยเททิลติตัวระเบียงซาอันอมละวะ
0: ข้าเชื่อข้าลมขเวลจังกังนี่นะอรอนเกนลุให้ตัดเทียนนู่เลยป้าจันกันง่ายลุตุกกันฟาดกันหูมีมีง่าย
1: ฟาดเตโปป้าเบลจุอินหัวยาเซียนเทวเทวโปดูชันนะอันมันเทียมจวนกับป้าโปอินไออินติชินเละกับป้าอินไออินอวางอินเกยจวนกติเวลวังเตียริลรูปุชวักอันโลอมเวลเซลสิน
0: นี่เองนิ่งอดไม่ตรอจู่วังอินมานินเรื่องตอกนั่นในตัวจวนโมดูทันนั่นดิเซียมตัวรฟ้าที่จิรเตียเลยอันดูทันนั่นเองเองหงดอนติกันจิรเตียมาฮีอโลปอยโมอ่ะอีจู่จู่กันน้ำมันสะอาดที่เห็นอีจิรชัวกิละในเทียละทิ้งจู่ไม่บอกกับจวนโมเทียนดูคติไล่กับโลกเบลดูเลยจู่อันที่ติสวลปัลอันมัดสันดานี่ปอยโมกตีห้าวไม่ลวิน
1: ปอยโมลุ
0: ตอันติสวลค่ะอาศัยชัดดานเต้ลูกเล่นนานเละชะทำเละบวนเนะเหลวเนยันอินเสียนะข้างอังสงสงอเลวเปลี่ยนเหลวนานคันอินซิรนานันมานะอันตรง่ายเตปอเชลตะกะอันมัดชนะตัวตัวร้านอินฟุยะอันมานีเล่นมานีปอันอินฟุยะขัดยังคันอ่ะปุ้ยหมอลุดตุกขลายขโมตัวนั่นเฮียนอีอันนั้นติดเชติลุดตุกตีค่ะกันเฮียน
1: ลุดตุก
0: ปุ้ยหมออ
1: ันนี้เราติดจวนเอ็งตินเงี้ยอันดำขวักเตะเร่ง
0: อ๋อ
1: เตะเร่ไปเตะตีสวลอัตรงาอินซิระมาซ้อนตุ่มฮีกันตีมากหมออันนี
0: ้นี่เอติคันกันทุบปุ้ยปนีนะสุดท้ายนั้นสยามเตี๋ยวเวชวันนี่แหละแต่พอดเมตรอเองเงยทุบปุ๋ยดังอีละนี่นังหันสวยเจรออ ่
1: า
0: สวยตูดเ
1: ช็ดเด็กไอ้ตั้มมังอ่ะ
0: อ๋อ
1: นังมันหันสวยเวต่อละตูนตุ่มจู
0: มันนี่แหละกันสวยเวเละพอดเมย์เงยอ
1: ๋
0: อเอชุดีโมนี่แหละดูท่านนั้นดิสยามตัวรฟ้าที่บ้านใส่ดานชานเนี่ยก็เสียจู่เห็นโมกันสีหลังจึงอ่ะ
1: อ
0: ันจักเหล่านั้นเลยเสียสักฟัตตาข้าพ่อยโม
1: อ
0: ันเองเงยอันเบยดอนมาอิน
1: โอ้
0: มาหลักปุยฮีอันนี้อินกษยา
1: โอ้อันดิกลุตุ
0: เฮ้ยหันไงตัวละกันเลยสอร์รอลสวัสดิ์หันที่เวข้างล่างนี่ละข้างหุ่นเทคจวนโมไม่ใช่สักซุ่มไม่ปะสักซุ่มเทคจูหอยหอมข้าอันนี้ไม่เจละ
1: อ
0: ัน
1: ดิกเสีย
0: โอ้มาเสียตุนไล่ขวเวละจวนนั่นนี่ต่อโลสักเทโลนี่ละวิน
1: ต่อโล
0: สักโลเทนี่เทพ่อฮีอัจูลตัวนี่ฮิมเล
1: ่
0: ท่านไงตัวเตะเทียนดูกันสะสมมาวางกันหุ่นชาตั้มตักกันบ่อเป็นเนมเสียต่อฮิติรอ
1: โอ้นิดเจ้านิดเจ้าไห
0: ม
1: กันสะน่าวางเฮียนกันดูเร่งเตะกันดูท่านนัดตัวนิเร่งโปบ่อจุยงำลบ

0: ว่ากันนี่ตัวอังโปกันนี่เทโลผ่านสัตว์เสียทินก็ที่ยานก็อินจอดทินนะเกย์โปฮีจักลวินเละขดล้างเซลนาที่มาชนงำตาอีละเองเจนสร้างเงก็เทนเทียงที่ฮีก็ไงตัวทีนะจูตักจูกันฟ้าที่ยานอันจิรชัวอัจูลกติอันนี
1: ้
0: หอยหอมนั่นแหละมีดังสานับประคตมาในสุเซกติอันนี้เฮาเลวม
1: อ
0: ตูนไล่ขวเวลอำมันหมดตัวดิ้งชวักตูเลอินรินโตกนั่นในตูจวนกลางเซลเตโปฮีกันตรทียมอ่างไอจางฮีตั้มเวสิน
1: นี่เอง
0: ฟาติฮันมาชนเซตัวชวักเซอันดูทันน่ะเราดิกเราอันนี้ปุ่นมาชนงำเซอันปุ่ยจินผาเวียวกระริงอันนี
1: ้เป็นเตะไรฮิโมหอยหอมนั่นแหละมีดังสานะประคัดมาในสุเซติฮิมกันตุยนี่เวเลซักชุโมกันสุยเวเลซักชุไออุปจานะเตฮ
0: ี
1: กันจิรติลมลอัตุลโซกินกษยา
0: จุลโตครบไหม
1: อิสัยจูอันน
0: ี้
1: เ
0: ละ
1: ไม่เทียนนู่ติรอจานั่นแหละติงำเหล่านั่นแหละเอ็งตินเงี้ยมีอินมินเสียงกันตีวังไม่ไม่จะฆ่าเนลอมกันทันเฮทุดทัดเจรเรงเลดูทันน่ะดิกเซียนตัวละกันฟาดที่กันเสียเตียนนายเฮียนอันดูทันในนี่เงี้ยงงอันไหนโดนตีเฮียนเซียนมาสักอัตุเล็ดก็เดียวจู่ทันดานอันเสียเมฆไลน์อันสักเหล่านั่นไลน์อันหันเสียงโม
0: อ
1: ินรินตอกเหล่านั่นเละเหล่านั่นแทนเงี้ยเงี้ยโดนนะจู่ตักจู่อันเนี้ยไวเซนตักอันกัลเทนตูรินกงดิกอันจอดเทนานอันจิรโตเลอันดูทันนะอามากันใส่มังคันอันอินเสียมชัดเลอะริลุปุยทิงจอกฮาร์สัตนาการาปอตุเวไม่ไม่ลงนุนชงริลตักนั่นแหละเงะนั่นเองอันรนิชวักตองอโม
0: อ
1: ลซัมตักินดูทันนะดิกมิดังติตานพออเมลซอมนะอันเรานิชาวเตไม่ดอนนี
0: ่
1: สอยฮิจวอลซัมติรอที่ฮาร์สเซียนี่กันฟาเตปอกไงนี่ปอกอ
0: กันฟาดที่จู่เคนี่ไอ้เนี่ยน่าจวนอันฟิงได้จ่อกัง
1: มีเ
0: อมาเซฟินนะจงจงฮิเลขบูอัตรังจิรชวัดเทวิกอันนี้ละวะนุนฮิจู่อัตักอันนี้มีอะวะอัตโนกันตัวนัตรังไงยะจิรชวัดง่ายตั้มตักฮิเอาออกมา
1: หมู่ไงเต้
0: จงหัวน่าจวนเบยดอนนัตเตปออันนี้ฟังอะมาเซลุเล่นละวะเบยดอนนั่นอินอาราเบเทโลอพยังอันดิ้งจังทีนตีฮิติตักไม่ว่าอันริลรัวกันตุอังไงกษยา
1: อันนี้เสียไม่ค่าค่าดิบลุตุกซูมีตาในจังไกตูร์กติเดียวกับริลรัวเราอมกันเสียงเจ้า
0: โอ้หันสุยทัดเจ
1: อีกับริลรัวเราหลังจมูกชุ่งก็อินปอต้นนัชชาที่ให้กับริลรัวเราหลังได้อันนี้จู
0: ่อดิบลุตุกจู่ๆอดิบเสียแรงอันนี
1: ้
0: นี่กันขดล้างนุนาเต้โกชนาเต้ปอช่วงกว่าอินโปต้นนะชะโลฮิอันงงฮิอันเองชะโลเอ็มเอ็ม
1: อ
0: ะจู่วางจวนอินโปต้นนะชาจวนทิลชาเราซึ่งชวักเสียงแรงอะ
1: ก็ชนะที่
0: น
1: ี่
0: นะ
1: กันอินอันดีเฟก
0: กันอินดอร์นั่นแหละกันอินโปนะกงอาโปกันชะราวนุนกงแข่งอินเฮียนอ่ะงงช่วงกว่าอินโปตานนะฮิอ่ะปุ่ยหมอกติเบอร์โปลันนี่เวสินขวเวลอันมาชนนายยันโมกบปุยจนกงอาเตเชียนเตอันหลอดลินสุบลายะนุฟัวลบีกาอินเชียนนกงอาเตฮาร์สัตนะอันในทีนะเทเวโลบีกาอันอินไงนะเฮียนอันดูทันนกงค่ะอันดิกตะโลเอโมตีนะนัสตักอันเทโดนเฮียนกษยาอ่ะจู่วางอินช่วงกว่าอ่ะนู่เล่ป้าเตบุลาเตอันฮาร์สัตนะเตมินทริลงามเซมินทริลเรลูเซงุนตะกินหันไงตัวปุยละมันโลเลข้อฮาร์โลอันนี้ติอันนี้เชียดนะฮีอปุยหมอกตีอะ
1: ดิกเร่ง
0: ฟาดดูฉันนะเสียมปุยจงจ้างอะช่วงกว่าอินงานตลากเลรอนตลากกันอินเสียมกันนี่อ่างไอตีน่ะอันนี้เบรจู
1: เนี่ยเฮ็ดไล่ทักกันสวยเวเลสักจม
0: อ
1: ีกันสวยตาอาคารมอช่วงก็อินโปต้นนัชากันเตียงคันก็ฉันเครื่องยันอินโปต้นนัชากันในกันปุ่มขัดที่อภัยมออาจวนช่วงก็อินหานตักเตียกระริรู้เล่าหลังเวเลจม
0: อ
1: ตูนไล่จวนอินอี chung ko in nga na tlak lo thiam na ni sang si tiang hi tam takan om.

0: ลุงไงไล่หมออันปอสโดนแรงแรงเราอันหลอดลินาอันทิลเนชาอันหิมไล่ทะลักติดเสาขันดัดลางปุยาเฮ่หิมดังนุเนหมออันตีอ่างมาหนีอินชนินเองมาหนีเวลว่าอินเชียนนันเชนนิสเทย์สู้วางเงินกันมูลเชื่อทรงฮิอัตตะกันเวกเคลาตีเตปอฮิอินจิรตีร์เกี่ยนี่อินฟิงมาเซอินชิลเชียเตปอฮิจูรินกษีอาดินโซเชียลมีเดียเตปอฮิลุจิลจักอมติรอแห่งเตียงอัง
1: เ
0: บลเซียนดอลลาร์โพสต์ตาม
1: ลูกตีฟาติตันพอยันนี่ขัดดาร์การขัดเตจุฮันนิเวเซ
0: อ
1: ันมานี่ฉันน่าปุยเทโลตูจุเอ็นโลเลอินสตาแกรมละมาฟอลล์อันที่เอ็มวันนี้ค
0: ่
1: ะเตียงเด็กค่ะฟอลล์เราง้ำเซมูเราตูรินเซียมเซเลฟอนคอยอาญาฮิอันฮับิตอินเซียมเซอันนวมติจงเตเลจากซองปนลำแอคทิวิตี้ในทีนเซอ
0: ัน
1: โลกปุยโดนนะ
0: อัน
1: หลายบีกเราดูฉันนะอันเซียมสวลบีกเราติอันมานี่เละมานี่อ่ะอันอินชิลโนนะอันเจียนะดูฉันนะก็เซียมฮีตัวน่ะอะระลำหูเราไม่ละอันดีกันนี่ที่เทคโคปาอินรินตอกนะอันในเทโดนนี
0: ่เอ็ดโซเชียลมีเดียฮิโมอ่ะไปหมอลุจิละจากผมตัวนั้นนู้ปังนี่เขาเสียจังพอละเจอมังเราเต้ฟอนนี่นั้นอมเคลียม
1: อ
0: จวนออทิซิมอาชิงตีฮีด็อกเตอร์เต้นั้นพรูฟลัดต่อม
1: ออินรินตอกนักันตีฮีหันสวยเฟียดอนตาอีละมานี่อินทิลกันตีเวทีอันนี้ตีน่าอันนี้ไม่ออมเ
0: อนี่เบรัง
1: ก็อินรินตอกนะปุยตัวอาตานฮีอันเองเอ็มทิลชวนรูกันในเวกะจะปูปุยนี่เรากันอินชวนเวนะฮีอาอมอาอมอ่างไงนี
0: ่
1: เฮ้ยตักฮีปอนลางตะกาทิลกันชวนฮีอาลูนิเวเทียเฮาสักนัตเต้นูเลป้านีนัตเต้ที่อามทิลเต้กันเราชวงเทย
0: ์ลึกตุก
1: อ่ะจู่จวนมิซิงกอนฟีตะกามินชวัดเทย์รัวลินจุงจูปอนลำทิลมาหนีช่วงริลอัตรังอินริโตกนะอันนี้เราพุทธะปุยหมอตะเบลจูกันอินรินตอกนะตู้มาอินมินลากเบาสักเทโลตัวมานีฟินนัตเต
0: ้
1: กันเทียมนัตเต้ปะเทียนตรีนะวางาริลรูดิกปุตเต
0: ้
1: เองดินหุนะปะมาลำปันดูนะเตลสีอะลุงออยเทียมเต้เฮงฮิอันอินรินตอกนะตักมีอินอันติงินเทโลเงะนะอะเปโดนนี
0: ่ดิกลุดตุกกันเบลเวเลียง
1: อ
0: มิซิงอินรินตอกจันเชียงกันสวยเลี้ยงไงกันดิสทริกกันซิลซีเอเอ็มนิทีนพวยสเกบอยชอกะขโมมีอินริงตอกตักไม่เนี่ยซีเอเอ็มมาจังอาจจะติดอันนี้ข้าราชการอินเหตุเหี้ยนเนี่ยกับป้าที่เหี้ยนเองนี่ตักที่นี่สอดตามโ
1: ม
0: เจนทิลแมนที่นี่ช่างเดือดขันโมมาในอินริงตอกนะหิ้งเหน่ะเละมีเราปุ้ยนี่นะมาในอินเสียดเสียนให้กันจากนั้นนาร์เบอร์เอาลงดิเร่งไม่โดนเอาลงเลย
1: นี่เจ้าไม่พี่อินดิรากันดีปอกค่ะ U.S. President อมุตุมินรำฟวยนะนายสาริกัยอังไม่อันนี้เลยเนมอาลูติงโอตาอินดิรากันดีจวนโมจอมาเจ้าอัลนีอามาอันนี้กอร์ปอกบิลลูทเทโลคานสาริกัยอังไม่ตีอินอิสอยันยะอาลูติเลดเซก้ารำรูปุยนิวเคลียร์ในรำมินช่วยเท่งเดร์มาอย่าสินเฮ
0: โอชวนอมลุตุกนูโรปุยกันไม่เชียดปุยมอชวนอมเบรอันยังอีวันใส่ชัดตักเอ็มโอนี่เชียไม่ติรออินรินตอกนั่นเด็กข้าในชาอาเกนีปะมิเจ้าหนูจะไปอินรินตอกนั่นในชายละกันรำยันมาสอนก็ตั้งนี่เชียไม่กันอินรินตอกนั่นมาหนี้นี่นั่นเชียนให้มออาจูเล่ไม่อับุลเบลตูร์โซกตอบขานานหันมังโดนตาอิละโมกันติดไหมต่ออังเอโ
1: อ
0: แล้วปาจีนอินมีอินสวรสงสงกัลสันทีนติกันเสียดละตานูเลปาเตปอินกันโซมานูเลปาจิลนัตเตหอยสันเหลวฮิกันฟาเตกันจิรติร์ชะดูทันนักันเสียมโดนินปะเทียนรองจุงเซละดูทันนักันเสียมปุยฮิอะปอยโมเอแม่มาจู่ๆอดีกเราเที่ยชินแล้ววันน
1: ี
0: ้ฟินน่ะเลี้ยที่อันน่ะเองอังพ่ออินเนียงอาเซโ
1: ม
0: ปะเทียนข้าเราเที่ยงนิมเตลเราจวนอินรินตอกนั้นประชามดอนโฟอันประชามโฟเง่ชินนี่จู่วางจวนดูทันนั้นเซียมสัวละ

ทอละจงใจรอติลามวยตักไม้กันไงทักตักค่ะอิสักมัลสอมตัวงัดสักกันนี่อ่ะที่จวนินอ๋อละดังมวยตักตักกันไงทัดชุนซอมโดนะอดุดเล็ดซี่อาฮิอานินวีเอลในทางอินกับควอลซินกงติลาที่อ่ะตักไม้สักกันไงทักอ่ะอ่ะโอเนมดัมเดียไม่ไงทักค่ะดัมตักไม้มังะเฮลาอาศัยอโมยเอ็มเอ็มมาเกี่ยมังะโมยทีเวซองซองเทค่ะกลุงดุมตัวละจิงมีกับควาลจินคงตีฮีอินตันการันทันสักเจวันนี้ตัวในเราไงทั้ง